0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบ contrast therapy เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะ longevity ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลย้ำค่าไฟฟ้าโครงสร้างใหม่3บาทต่อหน่วย220หน่วยแรกเริ่มบินค่าไฟรอบเดือนกันยายนนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆส่วนอัตราค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ก่อนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง MEA ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิคิดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆเพิ่มเติมส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อขอรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงาน PEA และ MEA จะแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติต่อที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งเตือนการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยห่างเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีทางทิศใต้10ไมล์ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำ TDSCN Link 4ที่ชำรุดของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนระหว่างวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ในบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีระยะทาง10ไมล์ทะเลพื้นที่การซ่อมแซมล้อมรอบรัศมี1ไมล์ทะเลจากจุดศูนย์กลางแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข156164147142001และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา 7:00 นปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการ เดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคม2569ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตราร้อยละ 10-12.5 จาก60ประเทศหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยเหตุกังวลเรื่องมาตรการใช้กฎหมายแรงงานบังคับของแต่ละประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon ซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้าประมาณ60ประเทศโดยมีผลบังคับใช้ในวันนี้เนื่องจากประเทศเหล่านี้ละเลยหรือล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสินค้าที่มีการบังคับใช้แรงงานทำให้ได้เปรียบทางการค้าต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับประเทศที่จะถูกเรียกเก็บอัตราภาษีที่ร้อยละ10มีจำนวน17ประเทศที่มีกฎหมายแต่ขาดการบังคับใช้อย่างจริงจังเช่นแคนาดาเม็กซิโกสหราชอาณาจากอินโดนีเซียปากีสถานอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลามาเลเซียและไต้หวันส่วนอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าได้แก่สหภาพยุโรปหรือ EU ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์และอัตราร้อยละ 12.5 บังคับใช้กับ38ประเทศที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการต่อต้านสินค้าได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์รัสเซียซาอุดิอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บราซิลฟิลิปปินส์เปรูนิการากัวโมร็อกโกแอฟริกาใต้และไนจีเรียโดยนักวิเคราะห์ระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับความขัดแย้งในสงครามการค้าระดับโลกครั้งล่าสุดหลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าภาษีนำเข้าหลายรายการที่บังคับใช้ทั่วโลกภายใต้อำนาจฉุกเฉินนั้นผิดกฎหมายประธานาธิบดีจึงได้แสวงหาช่องทางกฎหมายอื่นๆเพื่อผลักดันนโยบายการค้าหลักของทรัมป์ต่อไปต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณฝั่งทะเลอันดามันห่างหมู่เกาะภูเก็ตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้80ไมล์ห้ามนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการวางสายเคเบิลใต้น้ำบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ EEC ฝั่งทะเลอันดามันโดยเรือซับคอม Resolute ระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569โดยบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ80ไมล์ทะเลแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข362และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่2สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: หน่วยงานด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองประชาชนแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและน้ำท่วมให้เตรียมความพร้อมเมื่อต้องร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยเน้นย้ำว่าการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำมากขึ้นได้แก่วันเวลาที่เกิดเหตุความต้องการช่วยเหลือหลักเช่นขอเรือรับส่งขออพยพผู้สูงอายุหรือขอย้ายผู้ป่วยและอาการป่วยของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยละเอียดนอกจากนี้ควรแจ้งจำนวนคนในพื้นที่เฝ้ารอความช่วยเหลือระดับความสูงของน้ำและที่อยู่หรือพิกัดของสถานที่เกิดเหตุและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อเข้าช่วยเหลือโดยการเตรียมข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดระยะเวลาการค้นหาและเพิ่มโอกาสความปลอดภัยให้กับทุกคนในพื้นที่น้ำท่วมและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ท
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยว

0: กถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสงครามตะวันออกกลางรอบล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงทะลุ$100ต่อบาร์เรลหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขณะสหรัฐอิหร่านขู่ตอบโต้ทางทหารรุนแรงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้นกว่า 6% มาอยู่ที่ 100.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ของสหรัฐปรับขึ้นเกือบ 5% แต่ระดับ 91.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้ใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงโดยกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีของกลุ่มฮูตีพร้อมขู่ใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารต่ออิหร่านและกลุ่มติดอาวุธในเยเมนหากยังมีการโจมตีเรือในทะเลแดงหรือช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านตอบโต้ว่าหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีจะดำเนินการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินด้านพลังงานที่เชื่อมโยงกับสหรัฐทั่วภูมิภาคด้านนักวิเคราะห์จาก RBC Capital Marketประเมินว่าความขัดแย้งได้เข้าสู่ช่วงอันตรายมากขึ้นและหากสถานการณ์บานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจพุ่งสูงเกินสถิติเดิมที่146ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพร้อมเตือนว่าความไม่สงบในทะเลดำจากสงครามรัสเซียยูเครนยังซ้ำเติมภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมันโลกอีกด้วยต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับลง700บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,600 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ 64,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 65,600 บาททั้งนี้ราคาทองปรับลง700บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงเอาไรทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพ้กับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

สวัสดีกันวันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์สุดๆเลย24กรกฎาคมนะครับคุณอยู่กับเจภัสวัตในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะมาพร้อมกับข่าวสารดีๆแล้วก็เพลงดีๆเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะไปจัดหานะครับรถยนต์ EV สักคันหนึ่งนะครับตอนนี้เขาจะมีงาน Northern Auto Show นะครับ2026ครับรวมพลขับเคลื่อนพลัง EV และนวัตกรรมสุดล้ำจัดมาตั้งแต่21กรกฎาคมแล้วนะครับจัดยาวถึง27กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็มาทุกแบรนด์เลยเกิดขึ้นที่ลานโปรโมชั่นชั้น1 Central Face เชียงใหม่นะฮะมีโปรโมชั่นต่างจากทุกๆแบรนด์ดีลเดือดๆเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษของแถมมากมายนะครับลองไปเดินดูแล้วก็เสาะหากันได้นะครับเผื่อใครกำลังมองหารถ EV นะครับใช้พลังงานทดแทนกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเอาล่ะฟังเพลงกันต่อครับงานจากซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์ที่คุณขอมาและนี่คือเอสเพรสโซ

0: ส่งท้ายกันด้วยงานนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่ขอเอาไว้ทั้ง Justin Bieber นะครับ Nicki Minaj นะกับ Beauty and the Beast โอ้ไม่ได้ฟังนานนะครับมี Charlie Puth กับ Changes นะครับแล้วก็ The Cure Olivia Rodrigo ก็เดี๋ยวรอฟังกันด้วยนะครับเพลงดีๆที่มัน Forward Extra FM 88เนี่ยเยอะมากๆเลยรวมถึงข่าวสารดีๆตรงนี้ด้วยนะครับถ้าฝันอยากเป็นหมอของลูกคุณจะเกิดขึ้นและเป็นจริงนะครับจะดีไหมมาที่นี่เลยนะครับกับการสานฝันอาชีพหมอให้กับลูกๆกับค่าย Gen Med Academy ครับเปิดรับสมัครแล้วค่ายสายแพทย์นะครับให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริง2วัน1คืนครับ1และ2สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะครับการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR แล้วก็ทดลองกิจกรรมทันตแพทย์ด้วยนะครับเขาแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบที่พักอาหารทุกมื้อและเสื้อค่ายตลอดกิจกรรมเปิดรับน้องๆนะครับระดับชั้นป.5ถึงม.3นะครับจำนวนจำกัด100คนเท่านั้นและเหลือที่ไม่เยอะแล้วด้วยนะครับสมัครด่วนเลยครับ0968919399โทรมานะหรือ LINE @genmedacademy และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Page genmedacademy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่ครับ
1: Now is the part connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: @แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐช่วยไทยเจรจาภาษีสหรัฐบอนอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นพร้อมแจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยย้ำไทยต้องการพูดคุยด้วยความจริงใจไม่เล่นเกมสร้างความได้เปรียบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้มีการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนิโอรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ฟิลิปปินส์ว่าไทยได้ย้ำต่อสหรัฐว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ขณะเดียวกันได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเจรจากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยมาหารือกับนายรูบิโอโดยได้แจ้งต่อฝ่ายสหรัฐว่าไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับการเจรจากับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันจึงอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นและอยากให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐจึงอยากให้นายรูบิโอช่วยผลักดันการเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วโดยนายรูบิโอระบุว่าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากว่าจะนำมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาภาษีดังกล่าวนอกจากนี้นายรูบิโอยังได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยหลังจากที่ได้มีการลงนามในแถลงการร่วมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งได้มีการชี้แจงเรื่องราวต่างๆว่าเป็นอย่างไรและยืนยันว่าไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าจะไม่อยากพูดคุยแต่การพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกมอะไรบางอย่างซึ่งฝ่ายกัมพูชาต้องการสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนายศิริศักดิ์กล่าวอีกว่าไทยไม่ได้บอกสหรัฐว่าจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรแต่หากฝ่ายสหรัฐรับทราบเรื่องแล้วจะมาเจรจาหารือช่วยเหลือไทยก็ยินดีเพียงต้องการให้สหรัฐรู้ว่าไทยมีจุดยืนอย่างไรและที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อย่างไรและปัญหาเกิดจากอะไรเท่านั้นต่อกันที่กองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธในหลักสูตรพลทหารใหม่กองเรือยุทธการเหล่าทหารการปืนผลัด 1/69 บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือในวันที่4สิงหาคม69กองทัพเรือโดยกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธในหลักสูตรพลทหารใหม่กองเรือยุทธการเหล่าทหารการปืนผลัด 1/69 บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือหาดยาวทุ่งโปร่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.โดยมีระยะยิงไกลสุด 16,100 หลาความสูงจอมกระสุนวิถีไม่เกิน 6,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: ระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพยาธิในอาหารและน้ำดื่มโดยพยาธิบางชนิดมักอาศัยอยู่ในเนื้อสัตว์และน้ำดื่มที่ไม่สะอาดอาทิพยาธิใบไม้ตับพยาธิตัวตื่นและพยาธิหอยข่งเป็นต้นเมื่อพยาธิเข้าสู่ร่างกายอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือปวดท้องเรื้อรังขาและเท้ามีรอยคล้ายเส้นจากพยาธิชัยเวลาถ่ายมักมีพยาธิปนมากับอุจจาระเพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้ออาหารที่สะอาดสดใหม่และปรุงสุกล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทานและควรล้างมือหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: Greencom
1: เย้ Greencom กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลเก

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับแม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสั่งเข้มงานข่าวควบคู่เดินหน้าปราบยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่อง90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่าลักษณะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้ผู้ก่อเหตุสามารถวางแผนจากนอกประเทศและลักลอบเข้ามาก่อเหตุก่อนหลบหนีกลับข้ามชายแดนหรือใช้พื้นที่ภูเขาเป็นเส้นทางหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องต่อกันที่ปภ.ส่งเซลบรอดแคสต์เตือน5อำเภอในจังหวัดพังงาเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอโคราบุรีอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระปงซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาปภ.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บรักษาทรัพย์สินค่าและเอกสารสำคัญในจุดที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางให้สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การแจ้งเตือนเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีแล้วปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:48 นาทีที่ระดับ 2.62 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:51 นาทีที่ระดับ 61 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:45 นาทีที่ระดับ 2.73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:40 นาทีที่ระดับ 54 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีที่ระดับ 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:00 นที่ระดับ 78 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:37 นาทีที่ระดับ 2.57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีที่ระดับ1.61 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังปอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกบน.ประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
7: ฮะฮัลโหลเซฟเวลฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง 2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคม 2569คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักโดยราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงถึง 167.62 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินพุ่งทะลุ 128.33 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาททีนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงานเพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาวต่อที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งการสถานพยาบาลทั่วประเทศตรวจสอบหนังสือรับรองการเกิดป้องกันเอกสารเท็จกระทบความมั่นคงของชาตินายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการออกหนังสือรับรองการเกิดซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแจ้งเกิดและดำเนินการตามกฎหมายโดยการออกหนังสือรับรองการเกิดต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงเพราะข้อมูลเป็นเท็จอาจนำไปสู่การได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่าหากตรวจพบสถานพยาบาลผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการผู้ประกอบวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มีโทษทั้งจำคุกและปรับรวมถึงอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาลโดยขอความร่วมมือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับตรวจสอบข้อมูลและการออกหนังสือรับรองการเกิดอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบทะเบียนราษฎรและป้องกันการนำเอกสารราชการไปใช้ในทางมิชอบปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: ระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชนถึงโทษของการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมที่กระทบความมั่นคงของประเทศโดยระบุว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 14 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงยุติธรรมย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

ใหม่เกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำรวมถึงวิถีชีวิตริมคลองของคนไทยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและการแสดงมหรสพตลอด8วันระหว่างวันที่24 ถึง 31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึงเวลา21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยภายในงานมีกิจกรรมกระจายครอบคลุม5 พื้นที่สำคัญเริ่มจากสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์225 รูปคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนรวมถึงบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และบริการทำหมันพร้อมฝังไมโครชิปให้สุนัขและแมวขณะที่ถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรและวัดราชนัดดาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเทศกาลหนังสือตลาดงานคราฟต์ศูนย์รวมของดี50 เขตพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีตลอดงานส่วนถนนคนเดินคลององอางเปิดพื้นที่ชมสตรีทอาร์ตฉายภาพยนตร์กลางแปลงและอิ่มอร่อยกับตลาดสตรีทฟู้ดขณะที่คลองพดุงกรุงเกษมมีการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงทางน้ำและร้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลายขณะที่กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์จุดจอดรถและการเดินทางโดยการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3 ยอดแล้วนั่งรถเมล์ต่อเช่นสาย56 BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาศโดยทางรถยนต์ขสมก.สาย2 1 2 1 5 4 4 4 7 5 6 5 9 6 0 7 0 7 9 5 0 3 และ 5 0 9ลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาศขณะที่เรือคลองแสนแสบลงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศเช่นกันยกเว้นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 69ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึงเวลา12 นาฬิกางดให้บริการพื้นที่จัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือขณะที่ผู้ที่นำรถส่วนตัวมามีบริการจุดจอดรถบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารประมาณ200 คันวัดเทพธิดาวรวิหารประมาณ40 คันวัดสะเกษราชวรมหาวิหารประมาณ80 ถึง 100 คันริมถนนมหาดไทยประมาณ30 คันลานคนเมืองประมาณ80 ถึง 100 คัน ิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:37 นาทีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:01 นาทีทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra smart money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: เดี๋ยวไปเลยครับ
1: อูชิแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทรอูดแอร์เซอร์วิสรับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ูชิแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วิน

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: and we'll be right back with more hits.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เยกรินคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-8888888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
5: ้อ๋อยัง

0: ก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสู่พระราชพิธีสำคัญสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: องทัพเรือเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติสำหรับการฝึกในแต่ละวันแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่รอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนเวลา10นาฬิกาและเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีส่วนในรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีโดยประชาชนสามารถเลือกจุดรับชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางสำหรับในวันนี้24กรกฎาคมและระหว่างวันที่3และ6สิงหาคม2569จะเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อย5ริ้วและขณะที่วันที่7วันที่10วันที่11สิงหาคม2569จะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติก่อนที่จะมีการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายในวันที่12สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมย่อยในลำดับต่อไปกองทัพเรือจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าชมและบันทึกภาพความประทับใจของการฝึกเรือพระราชพิธีตามพื้นที่สาธารณะริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและขอความร่วมมือเลือกจุดชมที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกฝ่ายปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนที่ปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนและเข้าปกคลุมเกาะฮ่องกงในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม69พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบและระยองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตห่างฝั่ง8ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: Run Forward Extra We play all the hits Hit music

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกองทัพเรือยังคงมาตรการปิดด่าน 100% หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2คลองตาดำจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน10รายในพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2คลองตาดำจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน10รายในพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ค่ะ
9: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร่วมกับหมวดทหารพรานนาวิกโยธินคลองตาดำลาดตระเวนพื้นที่บริเวณระหว่างฐานปฏิบัติการที่3และ4ตำบลเทพนิมิตอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจพบและจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน10รายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดพัตตาบองประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่มีงานทำและขาดรายได้โดยว่าจ้างผู้นำพาลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อเดินทางไปหางานทำในจังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีและกรุงเทพมหานครโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 5,000 ถึง 7,000 บาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุมก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยการจับกุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำการที่เป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทศ.4จันทบุรีรายงาน
0: ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอย.ปลอมจากสินค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งมีโอกาสถูกสวมด้วยอย.ปลอมสามารถสังเกตได้จากเลขอย.ที่ไม่ครบ13หลักใช้เลขเครื่องสำอางในอาหารเสริมไม่มีข้อมูลเมื่อค้นในระบบฉลากพิมพ์หรือสะกดผิดและขายในราคาที่ต่ำเกินไปทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ที่เว็บไซต์oyo.com/check-product-serial จากนั้นกรอกเลขอย.ให้ครบ13หลักหรือชื่อสินค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ขึ้นตรงกับชื่อผู้ผลิตและหมวดสินค้าหากไม่พบข้อมูลหรือชื่อไม่ตรงกับฉลากให้เลี่ยงการซื้อทันทีเพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นของปลอมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

You need to calm down นะครับงานจาก Taylor Swift นะฮะเอ๊ะเขาแต่งงานแล้วเราต้องเปลี่ยนนามสกุลเขาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอดูเขาออกมาแถลงการอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานไปก็เงียบๆนะครับน่าจะไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับฮันนีมูนอะไรก็ว่ากันไปเนาะสวัสดีท่านไทยชาวมัน Forward Extra FM 88กันด้วยนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่นี่นะครับกับเจภัสวัตอยู่ด้วยกันตรงนี้ช่วงเย็นๆนะครับเดินทางกลับบ้านกันพร้อมกับเพลงดีๆมาเสิร์ฟแล้วก็มาส่งคุณกลับบ้านไปพร้อมๆกันนะฮะอยู่ด้วยกันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยหวังว่าเพลงที่ช่วยกันเลือกเนี่ยน่าจะตรงใจแล้วก็โดนใจไม่มากก็น้อยนะครับทำให้บางทีการที่รถติดอยู่บนท้องถนนอาจจะรู้สึกโอเคแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะจริงแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้เนาะอยู่บนรถนะครับอ่ะเปิดฟังเพลงกันต่อครับนี่คืองานจาก Gwen Stefani ที่หลายๆคนคิดถึงและนี่คือ The Sweet Escape ครับ

0: สมัยนี้คนเรานี่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะครับแน่นอนว่าหนึ่งอย่างที่ต้องทำก็คือพวกหัตถการต่างๆนะฮะมีใครที่อยากจะทำโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่าอัลตราฟอร์เมอร์นะครับแต่ว่ายังลังเลกันอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะจะบอกเลยว่าวันนี้นะครับ KC Clinic ครับเขาใจดีมีวอยเชอร์ส่วนลด 10% นะครับเรียกว่าครอบคลุมทั้งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เมโซอัลตราฟอร์เมอร์ออริจิโอแล้วก็อัลตราพรามเลยแล้วก็ไม่รวมคอสที่จัดโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลด 10% ไปให้วันนี้มีแจก2รางวัลเลยนะครับใครที่อยากจะทำหัตถการตรงนี้มาเลยครับพิมพ์88เลขคลื่นของเรานะครับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านี่แหละ88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE แอนด์มันฟอร์ดนะฮะรีบส่งก่อนนะมีสิทธิ์ก่อนนะครับเราแจกให้2รางวัลให้คุณได้ดูแลตัวเองกันนะครับจะได้ไม่ต้องรู้จักคำว่าแก่หรือว่าดูไม่ดีเลยทีเดียวนะฮะเอารีบส่งมาครับ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: ก็ด้วย R City และ Adam Levine นะครับกับ Lock Away นะฮะที่มัน Forward Extra FM 88นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัฒน์นะฮะถามตรงนี้เลยครับว่ามีใครที่มีลูกๆหลานๆนะครับที่อยากจะเป็นหมอบ้างหรือเปล่านะครับถ้าอยากสานฝันอาชีพหมอให้กับลูกๆคุณนะครับต้องไม่พลาดนี้เลยนะครับค่าย Gen Med Academy นะครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วเขาเป็นค่ายสายแพทย์นะครับที่ให้ลูกของคุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริงๆนะครับ2วัน1คืนฮะวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้เนี่ยเขาเปิดแล้วนะครับและจะจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับเรื่องของการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงนะครับแล้วก็ฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตกรรมอีกด้วยนะฮะและเขาแถมฟรีทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบนะครับมีที่พักอาหารทุกมื้อและเสื้อค่ายตลอดกิจกรรมเปิดรับน้องๆนะครับระดับชั้นป.5 ถึงม.3 จำนวนจำกัดเพียง100คนเท่านั้นและเหลือที่ไม่เยอะแล้วนะครับสมัครด่วนโทรเลย0968919399 LINE @genmedacademy ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ Facebook Fanpage Genmed Academy นะครับสถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะฮะก็คลิกเข้าไปสอบถามพูดคุยได้เลยเดี๋ยวฟังข่าวแล้วช่วงหน้าฟังเพลงกันต่อนะคะมี Feels จาก Calvin Harris รออยู่งานจากไทล่ากับ Push to Start ด้วยแล้วก็ Normani นะครับกับ Motivationแต่ที่สำคัญคือต้องมาฟังทางออนไลน์นะครับ live.manforwardextra.com เท่านั้นนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พียงสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: อุ๊ยครับ

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ยังอยู่ด้วยกันนะครับทุ่มกว่าๆที่มัน Forward Extra FM 88นะครับกับเจภัสวัฒน์ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวันหยุดยาวๆอยู่เหมือนกันเนาะอังคารแล้วก็พุธใช่มั้ยครับถ้าคุณหยุดวันจันทร์มาเดี๋ยวนี้ได้ยาวๆเสาร์อาทิตย์ยาวไปเลยยิงยาวไม่รู้ว่าใครมีกิจกรรมหรือว่าออกเดินทางไปไหนหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็บางคนบ่นนะบอกว่าจะไปไหนก็ลำบากนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยขึ้นเอาเลยอาจจะต้องวางแผนกันดีๆนิดนึงนะฮะสำหรับเรื่องของการเดินทางต่างๆเอาง่ายๆก็อาจจะเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละก็จะมีกิจกรรมมากมายอยู่แล้วเนาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดต่างๆด้วยนะฮะก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับหรือว่าจะเป็นแบบเพลงนี้ก็ได้ Sabrina Carpenter กับ House Tour ก็ทัวร์ในบ้านเอานะครับ

0: ได้เวลาไปฟังข่าวต้นชั่วโมงอีกรอบนะครับและชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตรรอฟังด้วยนะครับ Rita Ora กับ I Will Never Let You Down แล้วก็มี Born Again นะครับงานจาก Lisa Doja Cat แล้วก็ Ray ด้วยรวมถึง Hit The Wall นะครับงานจาก Gracie Abrams นะครับฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88ฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
5: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
4: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยศักดิ์จำเรินนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งพระราชทานหีบศพเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพวงมาลาประธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้วัยชนอย่างหาที่สุดมิได้จ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดเป็นหนึ่งใน3ทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญยึดมั่นในคำปฏิญาณของทหารอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินความสงบสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยก่อนหน้านี้พลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานให้แก่นายทหารพรานที่เสียชีวิตที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาเพื่อบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติ
4: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในช่วงวันที่26-29กรกฎาคม2569ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งานจากบรูนะครับกับ As Long As You Care นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมี Born Again จากลิซ่าโดจาแคทแล้วก็เรด้วยเมื่อวานนี้พูดถึงสารคดีของเธอที่จะไปฉายปฐมทัศน์นะครับในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติตอรอนโตมานะฮะสำหรับลิซ่านะครับเป็นสารคดีที่จะได้ดูกันแต่บ้านเราก็น่าจะมีสตรีมมิ่งเอามาฉายอยู่เนาะวันนี้มาไปในเรื่องของความรักของเธอบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายคนจับตามองนะว่าเลิกรากับอดีตแฟนแล้วหรือเปล่ามหาเศรษฐีนะฮะที่เรารู้กันดีในจักรวาลของ LVMH นะฮะเฟเดริกนั่นเองนะครับซึ่งมีคนสังเกตว่าเคสโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นตัวย่อตัว F อะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดในงานแต่งงานของณเดชน์ยาย่านะครับเขาบอกว่าตัวย่อเปลี่ยนเป็น LM ก็คือลาริสามโนบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จับตามองแล้วเขาก็เหมือนเดากันเอาเองนะบางคนก็บอกเฮ้ยบางทีเราก็มีเคสมือถือหลายอันก็ได้หรือเปล่านะฮะอันก็ไม่แน่ใจแต่เธอก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยใดๆเรื่องนี้นะครับก็รอติดตามข่าวออกจากปากตัวน้องลิซ่าเองละกันนะ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันกับเจภัสวัตด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับวันเสาร์ครับในช่วงกลางวันแล้วก็อาทิตย์ด้วยแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันอยู่แล้วช่วงเย็นนะครับฟังเพลงกันต่อนะ live.manforwardextra.com ทางออนไลน์ชัดใสแจ๋วตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Run Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกรมควบคุมโรคเตือนเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรหลังพบผู้ป่วยในไทยสะสม139 รายและกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iGen แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iGen คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2 สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรหรือ Mpox ในประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน139 รายและมีผู้เสียชีวิต2 รายซึ่งทั้ง2 รายเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย36 ปีและกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยในปีนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์เกรด 1B จำนวน88 รายหรือมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยทั้งหมดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังเฝ้าระวังเนื่องจากมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศอย่างไรก็ดีขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่าแม้ภาพรวมของสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้แต่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยและรีบเข้ารับการตรวจรักษาหากพบผื่นตุ่มหรือมีอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคและป้องกันการเกิดอาการรุนแรงสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรักษาตามอาการและแยกกักตัวที่บ้านได้โดยแพทย์จะแนะนำให้แยกตัวประมาณ21 วันหรือจนกว่าผื่นและตุ่มจะตกสะเก็ดหลุดลอกหมดและผิวหนังกลับสู่สภาพปกติส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงจะได้รับการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ทั้งนี้การป้องกันตนเองการสังเกตอาการผิดปกติและการเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วเป็นหัวใจสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรเพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน ฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลพลิกโฉมศูนย์สร้างสุข24ชั่วโมงเชื่อมโยง AI และโซเชียลเดินหน้าค้นหากลุ่มเปราะบางถึงชุมชนดูแลเคสวิกฤตถึงมือเจ้าหน้าที่ทันทีสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟัน
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พลิกโฉมการทำงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐให้เป็นศูนย์สร้างสุขที่คอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยังครอบคลุมการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับสายด่วน1300ให้มีศักยภาพมากขึ้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลยืนยันตัวตนได้แม่นยำเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับคู่สายครบ30คู่สายพร้อมระบบฝากข้อความอัจฉริยะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ในภายหลังและยังเตรียมขยายช่องทางแจ้งเหตุผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Frongdu เพื่อส่งต่อเคสได้ทันทีนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยสืบค้นระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อนและใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอริงตรวจจับประเด็นทางสังคมบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook X TikTok และพันทิปหากพบกรณีวิกฤตสีแดงเข้มระบบจะแจ้งเตือนด่วนไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีช่วยลดเวลาตอบสนองเหลือเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงซึ่งการปฏิบัติการช่วยเหลือจะครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่คอยลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นในชุมชนและได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนว่าหากเป็นเคสกรณีเร่งด่วนทั้งสีแดงเข้มและสีแดงต้องได้รับการช่วยเหลือทันทีหรือภายใน24ชั่วโมงส่วนกรณีเคสเร่งด่วนสีเหลืองต้องดำเนินการภายใน48ชั่วโมงและกรณีทั่วไปสีเขียวต้องดำเนินการภายใน72ชั่วโมงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมเชิงรุกในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังและทุกการช่วยเหลือจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมปิดท้ายกันที่กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยไทยคัด76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเร่งขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยไทยเพื่อค้นหาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นจาก76จังหวัดทั่วประเทศภายใต้แนวคิด Route Touristจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างรายได้กระจายโอกาสสู่ชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยผลการคัดเลือกได้แหล่งวัฒนธรรมรวม76รายการแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการและเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรม16รายการอาทิผาแดงรอยสี 3,000 ปีจังหวัดกาญจนบุรีมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และเทศกาลลูกลมจังหวัดตรังและในระยะต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อผลักดันทุนทางวัฒนธรรมไทยให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 2

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: MacBook B&T Make Home
1: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโล
3: เหลือเพียง 7,000 กว่า
2: ฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วง
3: เปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ
2: ่ซักสะอาดได้ง่ายๆ
3: คุ้มค่าคุ้มเวลา
2: ไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
3: ต้องมาที่

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Month Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music.

music. Hit music.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: มีบริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: มีอะ

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
3: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
4: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจ้ะ

0: ซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
3: ระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสา

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า